0: ลังเอกลนับงันบ่จารตักลักฮอจิงตุกแต่ปรีชีดาแกอึกกึลกรับนี่คนลันโปรเบตอบริจิงตรูถึงแอร์เบรเบรแอร์แปลงไฮแฮร์กลงันเอบ่ตรูดำลิปแลสอริง
1: เบอร์การ์มิลแคลล์อิมฮาดึงเบอร์ซาดาในปลานกรัมปอลรอยเจในเนื้อซากระแปลงปอลนาเซตามให้ดอกไม้มอกปบนอมให้ฮุยอตีแปลกาวสักกะเฮียร์กัลก่อนเจงตกเติมตามแกมโรไปตีเปิ้ลเปลโซเรียงเจงกระดมเมอร์แอกะกัลเตเอลับนอตักซอมซา
0: ตรูดำลิปแลวิ่งกาวเซตตากระเกยนิบลันกระดมเมอร์เปิ้ลบริจิงเอียงกัลคัมทุงันเตเอลำโตดูบอลโปรนักนักบอลลันไฮแกกันนักกระปุบริจิงตกบอลนิมโปลเบลำโนเต้เปิ้ลนอสุดตำบุจาร์ตะลักรออะไรจะในกิดซอ
1: เปิบหยบยัดนอนไรเพนเบื้อปังซาซาดอตุเบลเติมปรอลซาเบื้อหลอบาการเมรลับเปิบตุเวิร์ดไนค์สักแฟร์แฟงโตรอการเมรอันในกึศซอไปดีตองเกิลลับประในแต่ตี้มีนไฮเติม
0: นอรำแฮร์สวิงดักลักมรำก้อนจริงเป็นนางมาตปรำแคทามนำบาร์บอประเจตปรอรูตันนางบาร์กสินนำบาร์บอประเจตปรอตุกเวลปอนามาทวดสะกรงไปเวลตุยฮวายังกันกรับสาเกตเดินตำแปลสวิงเติมจารดักลักอารมณ์กับก้อนเลวันกำปอลบลายกับลังปมรูปมโนประเพิ่มให้จันทร์ตัวเงินรูปจารดลักมองคอกระเดิมปอลจิมให้เกฮอความแต่งบริจารดุบัลมปอสักหรือบรอยิ่งเสียมดลังบรอปรับดังตานอรำแครสเรียงดักลักนำบริบอบริจัตปรอสักเสียมดลังนึกตาบารนตุกองคราฮีไม่กระเพยตรงเวียนตามตุกวัลปุ๊บเตียมกรำเจมปมนอตันอันจารดักลักดองเกินขันดูบอดูเฮงพามจะกระแลบรักแต่บรอคำพกกบจีตาเนบุญลันเจงเจาะนอรำแฮร์สาวเรียงกันเดิมมาเมื่อเกยจวยเอิกตกแตกเปิบนอเวินลิปันกัมโปลดองจีดูหูคุยกับกูบรอเติมตรงเงินดังเกียงความดังบรอดังจารความดังบรอจารดูบัลมปอสากหรือบรอยึกเสียมดลังบรอปรับยังตนอรำแฮร์สาวเรียงดักลักนำบาร์บอประยัดตาพรอยิ่งขันกรับสาวเวลเติมจารมปอยิ่งสักเสียมดลังบรอประยังดูย้อนใดฮีโก้ในตาหนักจังเติมเวลบอนมาทวดดูบัลเอ็นเกษมกลางกรับเปิบนอดองตาบรอยิ่งขันเปิบเดือดเวดหนักยังตากรับสะบอนดอนยันสะเอเวอร์
1: จีเปอร์เกษมกลางควานตึงประจารโดเฮียในบรอเลอร์เปิดกรับสาฟัลตุบาลกรับตกให้อันนักยังย้อนไตหันดองจีโดเฮียละและปกโกลเสาเรียงดักลากตำกรับตุบาลสากตรอยตกเวกนอรำแฮร์นำหอยิงในบราเสาเรียงเจหันนิปนันเลือบราลอบาตุบัลแอนยิงเกิลปฏิกลยะฮีประอันตรงประกักหนักตึงตรงหางเลือสาตมจารเวปเติงอันตุกเติบแตกปลายเสาเรียงรอลาจารนักเจหันไอเจนบราตัวเวทนักยางตำกริบตุบัลหยดยัดเจหันตรงร้อยเพนเตเอเพื่อจารตักลากนอรำแฮร์สเรียงหอเติมก่อนจริงตึงเบื้อนางมัดปรำกับพามร้อยนางบาร์กัสันรับมัดป้อมโปลบราเลอร์ดังนั้นบราเดเวิร์ดเมย์ไปเรียงระบบเตือนนักควานตึงประจารตละตากรับตุกอันนักยังเจ้าหันใดแก่ปรำก่อนจริงกัลเอียงระแงเดเวิร์ดนักยังรับเปิบกัลแฮร์ดองจีควานตึงประจารโดหุยเจ้าตาฮีดลังประกัลแฮร์แอบตึงสักจันเจนเดเวิร์ดนักยังจารตำกรับตุบัลกรับสะฟัลฮีปรำกรันจริงตระปับนอหันไอเจนนองอีเดินเปิบเลือบระเอียงกัลเปิบแป้งตุกสักระวังเผยลังกัลแฮร์
0: ไม่ปอดองจีดาวมีเกียงความดังประจารดักลักดูบัลปอสากหรือบรอเบิ้นดังประจารเกษียมดังนึกไปดีมกระดือเปิบไอขึ้นเคอะไอเก้เล็บปูนบรอหนักตั้งตุงหางเติมวัลปุ๊กเตียมกรามเจียงปบนอตันเตียนวัลปุ๊กเตียมกรามเจียงปบนอตันเตียนเก้นออาร์เตจจดปะปอจะตาปอนก้อยสินจิบาร์เฮตตาลับนอดองตาบรอหันคันปอนเฮงปอจะมวยกันแหละปรักวัลปุ๊กเตียมกรามเจียงปมนอคอโดยกระจ้าอันแก้มกรามเจียงอึ้งปูนปมนอเติมเอ็นอันมกรากรับเปิบนอเบอร์ชินตาปุ๊กเตียมเปิบนอลูกติ๊กยิ่งหันกรามเจียงไม่มกยิ่งเบิ้นเติมดองตาบรอหันวัลปุ๊กเตียมกรามเจียงปมนอตันเตียนมราแก้มเมย์บาร์จะตาพรำปูนบรอลำขุนนักลับนอดองตาบรอหันเมย์บาร์บอพรำเฮงกันแหละปรักเกิดแก่บรอเลือดตามเมย์ไปบ่อนอนนี่หรือบรอคุยกล้าบรอกระจายยาวบรอหนักนักวัลปุ๊กเตียมกรามเจียงปมนอคอโดยลำขึ้นนักเติมบาร์น้ำเต้าดึงแอร์มปูลบรอเจ้เตือนยันตกแห้งโดยบันสิ่งปรำนักเฮียงดำลับหน่อยยาว យីពើកសៀមដ្លឹងនឹកយីខាន់អ៊ីតពើបឺននេះទៅអន្តងប្រឹកតាប្រអត់ទៅគិតដើពើបេះគិនខើខាន់ដងជីដងមីគៀងខំទាំងប្រចារតលះតាក្រភីប្រកេម៉ាងិចកើបដ្លឹងលំរវះនឹកតាដើពើបអេគេលឹបប្រកក្រាបឹងឌីអិនអេហ៊ុំពលប្រកក្រាំដាក់ម៉ៃ

0: Tê kinh lãnh rác bà giàn bạc mươi mang chà ra tạc lạc. Nước lưu gửi lý nước tùm dạ nạ yong tê hệ tếp bếch râm hồi này lô rè lạc là hệ tếp mờ mừng tùm dạ sở riêng cả trọ bó.
1: Mừng tùm cơ sở bực mà đưa mấy lâu nơi quân sang tùm dạ nạ bẹ trong linh mờ mừng bà. Bà giòm nước mà bòm rau lùi lại chân đạp hình năng một cảm tìm rộm thể chân phình bà bèo cấp bò sầu riêng hồi vết tùy bà lùi lại đạp hình năng cơ hình chắc lên ân mọc lại tử dùm.
0: Đùm giàn sầu riêng dọa bòm Nga là nạ rôn ở mọi nhọc con hồng bạc lại tiếp trèm đào cầm thiệu quân sản đồ chỗ lợi rùm cảm đi quân xăm rò đi cái gia đặc cờ kình nụy việt bé bà bòm ngàm đừng lọc mà đặc lắc có quân nào có quỳ hình.
1: Khi bây giờ con thầy kre, đêm ra lại phèn chạc châu, của phòng đích gặp rằng là mà, lên đàn bà chuyên thiên kinh buồn sang, rù cả chả tạc lạc chiếc nộp năng ý tí cực lại tù bì lìa, lên đàn màu lại cực thực ăn.
0: Khi mạc sau riêng đặc lạc, gọm chiếc bằng rệp lùi mạm là sắp bàn thuần tuệ bò tọp lúc năm, rù rệ đoàm là tọp bàn thuần tuệ bò tọp lúc năm, tì vào buồn mà thuốc, xạ cổ đồng bách, vào tùy hòa, lên đàn tấm xạp là lưu sau riêng làm chả đặc lạc. Lùm có khúc cầm thiệu bồn sang lại đàn bình gặp khá bị yên. Đề cầm đình là hạt rạm đường rụp hong kẻ đê mừng hạ kèm rau lại đàn hạt rạm đường dập lụp đường rụp đặc lạc làm hạt rạm đường rụp này mở tùm ta xa này. Mình sẽ làm cả tùm ta bỏ mau kèm thiệu bồn sang bình đi. Yêu thư là gồm tì cả tàn tạp lô rơi ngạ bỏ bìm mô lê ngạ tụ chiên kèm bìm mô kèm kèm càng lần chạc chả rạc đặc lạc thuần tòi bà tọp lần năm. ควากะนําประสานจิแอจารดักลักกะเซมตลังหาดับประตุปิเลรุมเติงตุมประพลลําฟาตุเตียมกรัมจิงแอฮราลซาแอเพมะแกลทากเรมเนยเวียดนามพรูวันกิวงะแกลกะยําพลเปียมดิกะยารประเชนทิงลําวัลบุนซางดักลักบายัวละปุยกําไรอะระหะแดยังควยรุหงแกลเฮติบเนบุนซาง ปนตมตนาสนัยอกอเรปลดวมลันสะปันกะนึงกิจการหวยดงเยนเซนจาร์ดักลักมกอมจินักไลกะเบนตาตัวมลันสะปันทุนตวยบอดอปลดนําห้องไกลกิจการมังดงชีกาวเทหัวอานลําจุงเอืองดางกะยังควากิจการกะนงประดางจาร์ควาหวยดงเยนเซนจาร์นาวกะเบนละมาตุมดงชีตือไทยซางลํากะนึงกิจการประดางจาร์กะยังควากิจการหวยดงเยนเซนจาร์ โดไทฟังแกงขวาหอยดงเย็นเซนจาร์ดีนอกบินพงเปลามบินตรงไซมกบซับกะระหำทอบัวตุตื่นรายงานตึมหันดะพระรูมดิกยาพระเซนติงลำบวนช่างมกบพังไกรแป๊บดิมลากระดับกรูทางไกรย่อยนาลำจาร์ลอยซีตุไกรตลังพระย่อยนาลำหอยดงยังจาร์มึงกระเซมตลังไกรรายงานดะมตุนมโรจิโรสปันทนเตยปอตุโลซามึงหอยดงยังจาร์และนันดะพระนำ ลำหัดระประกลมลาดิกยาประตุมกลาไกลติปตากริงเดยวยแบะตึมหัดระประพุนตะเหล่าบุหมอกไกลมเลยตึมกมจริงและตึมนกปีโมสันทิงลำบวนแสงกัดลื่นรูมดิปรักหมอกประวิตกรรมในบวนแสงแบะตะไกลดิกยาอตกเลลดงะกากนารตึมตาประพุนหมอรุมตังกาจักเอปุลเม็ดควาอวมต้นเท่ากะไกลทางแกร ลำบวนแสงกะบ้าเอปุลจวยน้อยไกลปิมลาลำบวนแสงเล่นอันไกลปีลีรหังกระนังประตุมแกรมแหนมไพลอตกกะบ้ามังไกลตรงไซพงเปลาลัดแจงเลาะกระเชมตลังเวทบิมกระกลุ่มทมแปะเลาะกระเจตัวมนัดงามกระหัดระประมโรโรกะระประมโรจิโรสปัน ลอยหันดะตุปิเลมอกไกลกะยำพุนตุตื้นและนันโยกบหังไกลจอลมกะดิกยารมึงจารกะนําประสานจิอาจารตักลักมกอมจิงไกลเอมเทือเกิมดิกะตางตลับลุฮรวยงะประปิมโมกะยําหมอกไกลฮึกเฮอร์โหดฮาร์และดันเอลักไกลมกวบอ้ายมนุยงันกะจับนังทังลอยงะตุจิงประเจ้างะปิมโมกริงกริมแกงลันจารมกวบหังประกริมแกงไกลดะเป็นบนสร้างจารตักลักทุนตวยบดอปลุนํา นาเตนกเอมเทือมาดงชีอีสังกรีเนียกันหึงกะยังควากะนังประดางจาควากะนังประมาตรันตุกวกเวียดนามจาดุมดงชีลำกะนังกิจการประดางจา Gần đây cả tăng lại yếm thưa đầm cọm chiêng mực rệp lo đoàm là sập bàn đồ rệp lo làm tập bàn thuần tuệ bờ đọp lo năm đây cả tăng hằng tum bờ ngạ phun ngài chắc bờ âm tôm chót cầm đây lại cả tơn cặp rõ ngài chắc bờ âm bắp mít lại nằm hầm chót lại ngạ pim mô mọc lại đập pin nang ngài chắc lại chưa bờ ngạ pim mô có sợi mạ bờ tụ tơn làm lại mạ bờ lại đàn bè rậm bộm đi lo rầm tệ nô yếm thưa đồng chí y nhân buồn giá cái anh khoa cần đồng bộ sản chỉ e chà gạch cả túm cần đồng thà bộ rầm đệ đồng thà bộ cái đi chà có xe tu có trai tu có nát rước có hành linh cần đồng thà bộ giờ túm ngầm cả bờ mà tụ chính túm rầm ar bờ bề mệt cả trầm đồng thân lại đàn em nhìn chót giờ quốc làm cái ngã bìm mô bị loài ngã giờ si hạt trầm trôn xem cả túm cái mau kềm gang cái chắc lại đập bên nàng cầm núi lại nàng làm cái yoa pha có toàn bộ rầm tiện nóc yếm thưa đồng chí Isang Green nhà cân nâng cái em khoa cân nâng bọt đáng chà khoa cân nâng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà đặc lắc bộ đi cày gờ cát tơn làm bọt bà bé miết con nát rú

0: มังตุมกันดังถารพระสะฟาในจริงประงะยมพันกันยำกระเสียมลังกลมท่วมนังทอเกิดแก่ประกันวะเมืองดังกันดังประสานจีแอร์เฮปุริยาดงจีละเกิดแก่เด็กกระตั้งไกลกระตอลัดบิมยมประงะมึงด้วยปันประไปลานิเล่ายาวประกลับนุ้ยกลับประกละรวยมงมึงก็เป็นหมอกไกลตัวอื่นลำยับประงะตีนกอิมทูลเบลางกระตุมกันดังทารประยตุมและดันตุมสะวาลเลยงักแลบิมโมกริงเกรมแกงลันจารงักรากวลกะกระตุนไปลงเบดหัดจะประหกุมกบหกุมมะประมอมะประตุตื่นแกลตุจิงกระตุนงักกระตุนประงักบิมโมกริงเกรมแกงลันจารมรในดงชีโหติเงินเถาลำกันังกิดแก่ประดังจารก็ยังควาเกิดกายกันังประสังจีอาจารก็ยังควากันังกิดกายประกันวะลำกันังประสังจีอาจารก็มดีกิจารประกันสูญมินไปอยู่กับดับหนึ่งมาประกันนอมเรามลิมเราแกลมาประมลิมรอมโรและนั้นหาดาประเซโรนำกายทั้งดอกมาประหังกันังประวีเอ็นปิติตักลักก็งะระกุลกะปิกุมาประมลิมรอมโร
1: ลอยชิกลายหำเท่าติดนกกระบินก็ลอยงะระกอลกะปีกุมมะพระกำเลมรมโรคือทุนตัวไอปอตุบลูนำตัวไอปอดหลบลูยับจุจิมลันกระจุทุนตัวไอปอตุบลูนำจานทางลักงะตุจิงสปันลำตัวปลูนำตาพระปีกุมงะหมดหลบลูสากเด็จอิตุลักลอยงะปลูเอมาลำตัวปลูนำตาพระและนำเซมกราดลำตาพระอมอลงะอมอเทเจ้ากับกนังพระกันงะหังแกลมดีกระตังประมลิมรอมโรกะกนังประตุมแกรมแนมเปลเดียดเล่นอันมันตื้นฮับตักษากวดใส่งะประตุมแกรมแนมเปลกนังประวีเอ็นบีตีตักลักมกลมตุนงะนกปีมูเล่าติงงะปิดรำหังกระจุหันดาประงะตุตื้นกระยำแกรมดีประตุมแกรมโรมอกลายดีกระยาระกิจับเริงลำทนตัวไอปอดเหล่าปลุพลุรำติดออกมาพระดงจีโหทิ้งเวียงเถาลำกนังกิดกายพระดังจารกแองควากิดกายกนังพระสังเจแอจารปุ่มนี่ตึมกลายรุมกบมึงกนังพระวีเอ็นบีตีดักลักลำกลายดีกระยาระกิจับหนึ่งมรมโรกนังพระสังเจแอมโรและนันตึมพระงะตุทื่นลำเริ่มนันไอเก่าปิดทางอันกิดกายตึมกนังแถมพระกระตื่นกบปิดชดกระจับปิมแคละกลายละงะลำยับตาพระปิดทางนั้นปีหมอกไหลดับนางเกรมแกงกลายหกรรมกลายเราเฮิมทอกละเล่นอันโยดับแผ่น
0: ก็เรียบร้อยดอมลันสปันดงชีเวียนทินฟันก็ยังขวากระนงประสานจีแอจารตะลักกาดลังแกลมาพระหังกระนงปีกุมแกลมลิมรอมตาเวียดนามกันยำตรงชายก็แกลเลยงะตุมหัดดับพระและดันไปยอมเด็กเรากันเอากันนักลำประลิมรอมตาลิมรอมโรลำจารตีนกมาประเบลากะกะนังเปกุมแกลมลิมรอมตาเวียดนามเอวกลายจนเวกอาบิมยะจารดักลักยิงนกมาแกลจักกาลปรองแกลยมพันติระไนนั่นละระยอหดรำเน็กมาปรำเรามกบเบ็ดประชิมเนียและนำกอมยิงเลยงะยับหนึ่งปรองเวียดุยปะเวิดปะตูตื่นเสตมิดกำด้วยงะประกะนังเปกุมปรำลิมรอมตาเวียดนามมกลำกลังและปากหดรำเน็กพนกะยำดูตักลักดิกยาระประงะละมากะจับรังนั่นละงามกระกะดรำหนึ่งเจ็บเพื่อแกลมรอมตาเกรดลังกริงงันกระดับยมพันลำฟาริงกะและดันมรกักบอนเดกยารประทุมกราตือละยาเวทมึงปรวยหับหูเกอกับกะเพและนันสตอเรียงบีมลาร์แกลบีโมกับเพมโรมตะยับหนึ่งจนเอูเดเรอเลยงะโนบีโมใส่ตู้เฮตาสตอเรียงหมอบยาเอวาชาติเกยงิดอาเตียดื้อเตียวตัวพนักฆ่าเตียวตุ้มหับทักษะบลูรัมปีมรวยแกลมาประกายังควากระนงประสางจีแอจารตักลักเหวียนเทียนฟันมปมเนกกแกลมาประเมืองเฟเกอาลำแกลมเดกตังเบเฮกุมกสุลเมนกเซียมตอมนักมาประมเรากันเนากันนักและนันปีลีร์ตรงชายตุ้มหัดราประมเรามลิมรอมโรและนันมลิมรอมตะโยกัวพองหัดรำเดกยารเมืองจารเมืองนั้นดุมกันหนึ่งทารประลำจารลอกเสียมลังยาไกลจังรอดุมตาประโยกวบเพื่องามกระหัดระมาประไกลกระจ้าปีกุมาประโยกวบปลาวะดวนนะ
2: ในปูนมาประกันหนึ่งประสังจีอาจารตักลักเมืองดงจีดาวมีก็ยังควากันหนึ่งประสังจีอาจารบายลานในเล่านาวกเสียมลังหัดระประรุ่มตึงลำประตูเตรียมกรามจริงแอร์ไรเกตัลซา
1: หัดระประตูเปลรุ่มตึงตึมประพุนลำวัลตุเตมกรามจริงแอร์ฮัลกึลตัลชาโมฮดงยยังจานตะลักกลามกลึงลำหดัมตุนมโรจิโรสปันรอยปลุอิมามนันปะทนเตยปอตบลุสตัว มอกนังประสังเจแอกเด็กแอแล้วดับมกลามกลึงรำอารกเชมตัวมนัยมาประตูตื้นหังดำตุนสปันนำซารอยตัวปลุกมันเราทนเตะปอตัวปลุกนำกนังประตูไปเลระในมอกนังเกรดแรงดับประรูมตังบุญโฮรอยมันลอยงะดับประมึงทนเตะปอตัวปลุกปะตุทนเตะปอตัวปลุกนำอันดับประมอกลายกำแพปรักรูตุตัวปลุกปะกลายปรักดูระในเบียร์ยานและเกมตัวไอตุปะปลุกอีกหลักปรักเอ็นไตตุมาประเจ้ากนังเกรดลังประรุมดังบุญโฮกระเชมลังปีมกระทำอาร์ฮมเท่าเกอโนมดังยาลำประรุมดังกลัมกลึงวิทปรักจิวโนจุกลีลันเล่นอันโบยับลูมตาประพุนเบลดาประลอยงะมอกไหลตุตื้นดงจีดาวมีกแองควากนังประสั่งเจแอจานตักลักกิดไก่ตึมกนังแถมประดึมสะวานเล่นอันตึมกนังประตูปีเลปีมดีกระทังกะไลกระเชมลังงะมกราตุจิงยับพรำอาร์มกบปิดชดกระจับหังตึมกนังแถมประโยตมกบจิงแกลมแกลมกลึงมกรามเล่ดาประตูมกราประกันวะแปะโยหังดำตุน
2: ลำเรือประตูอัมลันสปันกันนังประกาศเสริมเป็นประโยชน์กระดับหนึ่งมาพร้อมเรากันเอากันนักยาระตักลักมุกอบมเป็ดของกันนังกระเสริมตัวแกลมเราร่างบ่อลันมุกอบจริงและไกลเจ้าประโยชน์กระดับหนึ่งเรากันเอากันนักเมากระสุนเป็นกระเสริมตัวเกิดจากเกิดกระดับหนึ่งเรากับกระเสริมหลังและนั่นกระดับหนึ่งกระเสริมหลังกระเดือนลันกิสลำประเกลียดหลังกระเสริมหลังเกรงกนงลันยากรรมดีกยาประตูกราไกลเด็บตามุกพองเกรมกางลันจาร์ไกลดับไปนับบนสร้างก็กนังประกาหันเกรมกางกนงลันจาร์ตักลักและนันกนังประสันจีแอตุมสะบนดอนแอบุงแอลบแอรเฟมอหลายงะเบิ่งลันปลดตัวทนตัวบ่ดอบลบปะตัวคำลันปะทนตัวบ่ดอบลบนำฮัตระก็สุลเม่นมังกนังกระเสริมตัวไกลมรมรางบ่ลันไกลังเมืองไกลกระสุนเม่นกระเสมตัวหาดับระมองอะไรยอซีไกลจอจอนและนันมอกนังประกระสุนเม่นไปยัวกระดับหนึ่งมาพร้อมเรากันเอากันนักยาระกระเสมตลังเบมกละไกลได้ตีมเมืองหาดับระนายอันละงามกระกระดับหนึ่งเว็บกิสและนันบัวใบกิสมาเปลี่ยนห้องกระดับหนึ่งอย่าเพียงแกลมเราเกยลานกนงลันเกิงเบกันลกระเดียกนงลันเอลันฮิวจ่อยวังบางจางกนงลันโลงอีลานจ่องปอกหาดับระตีกริงกนงลันเป็ดทองแกลมรอกำด้วยกำมือเงินกระดับยมพันเมาลำฟาริงกะและนันประดุมกระดาแกลดิบตากริงกนงลันลำกระดับหนึ่งรอมโรดมแกลมรอมาบุเหตุกละเอลิบายัวเมืองนันทรูกะกนาทรูกะเสียมลังมาบุดมแกลมลิดิบตุตื่นประเกรดลังจอมกะและนันยัวกระดับเดกยาประดุมกระดาแกลดิบตามกว่าพังเกรมกลางลันจาร์แกลดับปีนับวนซางสหวาสันบรงอาตุชิงไกลจาวลันเลยงะหัดับรงงามกระกระดักลันเมืองนกจิหอมรันใบกอกวัลตุมกระทุ่งฟุเอียนเบลิร์ฮังลันตึงโรซากันวัลตุมกระฟันฟองจารขยวารวมกบตลายนกอตกรวมกระปักกระตื้นเลยงะประมาหัดับรพนเมืองจาร
1: หัดับรมอกนังประสั่งเจแอจามกลามกลึงมตุนแงมอปวดลงลำโปรกระจุกวัดกระจุกปลุกตัวกิโลเมตรหังไอ้นกปรักปีเลกามประเอเปใส่ปอไปตุกระจุกไกลปรักลำนั้นปรักตรงเอิงรูใส่ปอตัวไอ้ตุกไกลปรักปรักจาร์เอเปตัวไอ้ตุกระจุกไกลปรักหัดับรมอลอยแงลำคือทนตัวไอ้ปอตุปลุกซาตัวไอ้ปอตุปลุกนำปีลีร์วาลตุมกระปรักกันวะทุ่งผู้อินหังวาลตุมกราวังพองปักปรองหันดามดิกยาประกันวะตุมบัวจารกระตวยหังเอกเชทุงกวาดกระ
2: เลยงะหาดับพร้อมต้มปลามด้วยบนซามลิมรอมโรกนังพระสังจีอาสะจุมการมุกอมจริงและอตุมต้มแรมแกลประโยชน์กระดับนังกันนอมเราไอไอก็คนอาตุมด้วยมาประกันกนาและนันเฮปุลลิมรอมโรบนซางลำลานสปันทุนด้วยบดอบลนำลอยหัดระกระจ้าคนอาดุมด้วยมาประกนุกนามารามอมตมปลางประยัวกระดับหนึ่งกันนำเราไอ้ไอ้ประยัวกับประเกรดลังประกนวกนุกนามเสสีกระจอมกระหำอารงามกระระเฮิมท่อมกรำดีประกนวมกระรูปและนันตุมตาประงะหำอารกนุกนา bất thọ năn lô na mi pul mi mrom ro lam lu buon mom tom plang tom klae phon pa yua ka drap nang ro ben ka klae pa yua vne id m ko tum thae nan pa yua ka drap nang tak lak mro bo ra chi nan mro lam vne id met hara ka rem atum tom plang mi mrom ro le na ni mam ta phon mau pa yua klae nga haram ar le lan den tu ting ya prakak krem ka sam le po lam lan internet le nan pa yua tom ka drap nang mro pyo nga haram ar
0: Klaim aksa waring taklak thun doi ba 26 Merajin girl peh ka sa ep he Hum taklai thar kreh jak sam Mem nuk yo bea bru vân kiu Truh hong tui ngui Sam klam kleng nai jing klai ka nyam pun Lam klom hadra bro ko kuh trung klaim ak Drum kop kere peh klai thar kreh jak sam Mkop ham di kajar bro chen ting Lam val bun sang
1: Hello hei trak cha Tui ngui mra mo na sân lang Sang krum tlung yoy na Tùm cứ đập nâng dọa làm cái hạt tiếp quạt lắm Bừng nâng tục chinh Lời cái lời phên dọa na Lăng bọa chạc nhằm nâng mừng lềm ô Bọc nhằm ngạm cà kiến thế Lên ăn nào sơn tì tướm đăng bộ sầu riêng Mừng đi buồn sang Biết thằng năn xạ lọm khôm chinh tìm trạm bọa Tô cái lời tùng chinh xa Cứ tụ xoang lên ăn hầm tác cái lời thạc rê mừng lưu dội na bé lắc hà tiếp ta thì xa
0: ôm nước bon sang lại đàn bình cấp và yoa tấm cây chặt cầm mau làm cha làm tấm thôn để cao đắk lắc và yoa lắp bụi cầm lại ran hợp lệ dạng rồi rồi hồng cây tiếp nước bon sang bon nước hồng kinh ta cả bụi kinh lại cả nắp kinh để dội bé đốm cả trái cây lan mầm cọ tươm bùi trầm ngát hầm đẻ dạng rồi ở mọi do con nặng rùm được bồn sang màu cày chắc cả lại đập nặng đuổi ố lọ rùm họ bạc cắt kềm gang cày tôi chắc và trình cá lẽ năn rùm cầm được bồn sang rồi này màu làm lim rồi đi cây giờ hên mừng bọ ngạ điệt bê tắc bùi trầm ngát đó mầm điểm là lẽ tỷ lụ nốt rùm cầm được bọ con nặng cày tiếp ta bừa màu cày đi cây giờ cây chập răng hên
1: Krap thun tắc lắc mọi bê tuổi bò tuổi tối mà bố mồm đẹ Này chinh kỳ chạc kàl Bè chàm đi kỳ gian lên ăn bè dọa kỳ đập nâng râu Bố nếc bèm trúc bùi cầm lại ế ràn hằng đẹ dàng rồi Mừng kỳ tụ tin lệch năn Bố bèm trúc bùi cầm lại ế ràn hằng đẹ dàng rồi Bước rồi bụi lưu Ê ngào rùm rô kỳ mạng dọa bùi cầm lại kỳ nục kỳ na Mrô bạc bì lê kỳ bọa Bè kỳ tụ chạc kỳ và rình ca lọ rùm đi bọn sang bà vịt lù bù tụ tươn cơ cơ lệ tìm ta. Rù ràng rời tầng lệ hạ căm, hằng tiếng chữ, tì yêu e nào e lạc, trạt lăng, cơ tôi e lan bù hiớ, bùi m trăm ngách, e ràn hằng đẹ dàng rồi. A mò cuốn mọc lèm kẹ, tùm âm pùl bùi, chân bèm ngách, cơ dòa rịp lế m đẹ hằng e lâu trú ai tiệt làm mặt, bùi m trăm ngách chứ. Hằng kinh nụ bọn sang kê cơ nập, sẽ hầm nếp ổn sang hà tiếp kiếm ảnh nào ẻ lạc Kleim trầm ngạch năn Amo yô bạc lại chặt ca lại đập nàng đuổi chó Bẹ ta lọ rù kinh buồn sang phô Tục mọc lại mềm mờ hên
3: Chưa có cái đèn năng lượng mặt trời á
2: Hì lò tí hì chai cà mà ốp bùi em trầm ngát dễ ràn hậm đại dàng rồi Klai rùi vắt làm ả tìm mặt làm tùm luộc lại đẹp làn xa nắc Ả tìm làm mắt thì rùi hiu hụi hiu thị thị Ê tê lắc mò gọi tươm bè bùi ràn hậm đại dàng rồi này Mình được buồn sang làm buồn hệ tiếu ai tìa
1: Buồn tương giang trình xa làm tùa lúc ế mà buồn buồn Tô kèm vào cầm răng lê Mò có năng bọa kèm càng cầm răng lê bùi nốt thạc kè Và rình ca ế nào ế lạc Rùm cô tùm bùi trầm ngách hằng đệ dàng rồi dập mừng thôn tuệ bò tập lúc lâu trụ ở rạng này cân năng bọa bì lê lê em bê lòi khai cái chú ý tốt lạc bạc dù à cờ bọa ngộm tùm bùi trầm ngách lê nằm trút xàm nếu buồn sang dù à bùi tuổi này
4: khi có đèn năng lượng
1: mừng một phần cầm lại Iran hầm đệ dàng rồi buồn sang tịt này lê hình lê lê chắc cơ cân năng bọa kèm càng cầm răng lê bùi đúc thả kre và rình ca in nào ẻ lạc rù lê cờ buồn nập này mày chẳng mang cân năng bọa này lọ rù tờ mơ cờ buồn
4: thêm nữa
1: lê tụ tuyên mừng bùi trầm ngách Iran hầm đệ dàng rồi rê bù lê lá bẹn ta cái này chẳng dọa bồi cầm lại ế ràn hầm đẹ dàng rồi mừng đi buồn sang mừng tươm lụ buồn tục chệ kem hằng và cầm rằng lê ạt tục lụ mà
5: cũng còn rất là lớn.
1: Rạ này có lẽ chèm cổ tùm bùi Iran hầm đẹp dàng rồi, mừng nữ buồn sang ở tục lưu, bẹ ta, prạc bè dọa cờ bọa, cổ tùm bùi lẽ, ở tục cả ba, sân ăn lụ lụ buồn, ca tìm cổ tùm dập ố, cơ dọa năn mày chẳng mang, hắn trạm bọa lò rù bè tầng mất, bè đẹp nạp, grap bộ lụ buồn, màu xa ái, bùi cầm lại trầm ngạch. Mừng tìm cần bùi Iran hầm đẹp dàng rồi, tìm cái trách ai lan làm kinh tài cờ phơi kinh nơi buồn sang dội bẹ ra này màu nét bồi trầm ngạch bra lọ rùm cộp đi nằng chắc cờ lại tìm ta bị chuột mưng cờ lại bây giờ bồi cầm lại kẹt kèm tụ thân
2: hạt trạm đồng rục lại đệt này mừng hạt lại mờ lại đàn hạt trạm đồng sập lụp đồng rục đặc lắc chế giới tập này lại chắc cầm được buồn sang lại đàn bình cặp trèm tiền lặng lẽ ban đầu tâm tuôn là mặt trạm đồng rục về đây.

0: ให้ข้าพเจ้าฮู้ผลของการพิสูจน์ยั่งยืนกว่า DMC ดีหลาย
1: เหยียนทานท่านเหยียนแห่งขอเข้าพบเจ้า
0: จักนาทีออกพวกเราจึงออกเดินบิน
1: โดย10นาทีเจ้า
2: ตามข้อมูลที่ลูกกำได้ความเสี่ยงเกิดการรัฐประหารแม้นอาจเป็นไปได
0: ้วันทองหอกับโทมาแต่ว่าองค์การวิสัชพ่อให้มารายงานของศูนย์ตำรวจพิเศษยังบ่มีลักอิงเพื่อจะเป็นหน้าซ่อนเสื้อ
2: เป็นเรื่องยากหลายที่จะยืนยันข้อมูลสายสืบว่ามีบ่อนอิงหรือบ่แต่ด้วยประสบการณ์ของลูกเองลูกเสื่อว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นขอให้เสื่อลูกบัดหนึ่ง
0: พออาจจะเสื่อใจเจ้าแต่ทั้งมัดรัฐบาลล้วนแต่เสื่อว่าอเมริกาอยู่เบื้องหลังจะบ่มีความสั่นคลอนใดที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นข่อยบ่สามารถส่วนเสื่อได้ถ้าบ่มีบ่อนอิงที่ชัดเจนการพัดเปลี่ยนกันได้เกิดขึ้น 2-3 ครั้งแล้วแต่บ่มีปัญหาหยัง
2: แม่น่าสงสัยถึงว่าคำสั่งผันเปลี่ยนได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
0: ได้แล้วให้ค่อยคิดตื่มเมื่อมีเอกสารเป็นทางการหาจาก DNC
2: พอ
0: ลูกอุ่นเอียนใจเด้อประเทศอเมริกายามได้กับติดตามสงครามอยู่ลาวเรื่อยๆว่าเฉพาะและทัวร์ในอินโดจีนโดยว่ารวมหวังว่าการรัฐประหารอาจจะเป็นเพียงแต่ความกังวลใจเกินโพดของศูนย์ตำรวจพิเศษเท่านั้นแต่ถึงอย่างใดก็ตามก็ขอบใจลูก
2: พอไม่อย่างเกิดขึ้นลูกขอให้พ่ออย่ากลับไปเวียงจันทน์อีกขอให้พ่อปลอดภัย

0: 59.
1: USAID speaking.
0: No more?
2: USAID. Paratrooper.
3: Sir. Here's Quang Lei.
1: Why is Quang Lei moving on his own without any backup? No forces. I don't know what the hell's got an in this guy.
4: How the hell did the CIA miss something this huge? How did no one in our network see this coming?
1: Hey! Get that goddamn radio!
0: Hey, yo, it's 89.
2: All right.
5: ภายใต้บัญชาการของห้อยเอกกองแลได้ปิดล้อมสนามบินและแบ่งกำลังเข้าควบคุมจุดสำคัญต่างๆในตัวเมืองพร้อมทั้งส่งทหาร 6 ทั้งอากาศมาเพิ่มเพื่อจับกลุ่มสมาชิกของรัฐบาลศูนย์ DNC และที่ปรึกษา South America จำนวนหนึ่ง
2: You would dare to arrest an American intelligence officer? What side is Kong Lei even on?
6: ขณะนี้รถพุ่มเกาะที่ขับขี่ได้ท่วมทางเข้าและทางออกของเมืองซาใบไปกับกัปตันกงเลยนายเหือข้อมูลเกาะได้ไปหากัปตันกง
3: You thinking straight right now?
2: They took over the damn radio station. What more do you want to hear? Damn it! How much money has the CIA poured into this damn country? And what the hell have we been feeding the local intelligence community for?
4: Getting angry won't help anything right now.I think we should start evacuating the U.S. Embassy. USAID office doesn't have any extraterritorial status, which means they can come for us at any moment.
1: Yeah, but exactly where are we supposed to go? There's paratroopers everywhere outside.

0: Sasa, Sasa. หยุดหยุดหยุดขอกลัวเอกสารแน่พวกทานแมนคนของรัฐบาลบ
1: ่บ่บ่บ่บ่พวกข่อยเป็นคนของสถานทูตเวียดนามสาธารณรัฐ
2: ไปนี่มีเอกสารบ่
1: อ๋อนี่แมนหัวหน้าของข่อยคืนวันนี้กำลังดื่มอยู่บาร์ได้ยินเสียงพวกเจ้ายิงผู้ละแลนซอกหาเสียงเพื่อฟ้อนลำวงเศร้านี่ถ้าก็ซอกเห็นเรายังบ่ทันเห็นกระเป๋าแล้วก็เอกสารของเรา
3: เอาดื่มดื่มดื่ม
2: โอ้ดูนี่บ้าแห้งแล้วไปไปไป
0: ไปไปไป
1: แล้วขอบใจหลายๆ

0: จำเป็นต้องใส่กำลังตีปนัดพลบทาน
1: สภาพทั้งนอกเป็นแต่ใดล่ะตัวเมืองตอนนี้เงียบลายเหตุใดคอยเป็นกังวล
0: บรรดาองค์การรัฐบาลเตรียมไปด้วยทหารโดดจ้องบรรดาสถานทูตก็ยังปลอดภัยว่ามีสภาพอย่างเถื่อเขาเจ้าก็บ่ได้แต่ต้องประชาชนดอกตัวเมืองนี้มีแต่คนจีนคนต่างด้าวฉะนั้นเขาถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลีกเลี่ยงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเมืองซื่อๆบ่เป็นอย่างดอก
1: แม่นมันเฮ็ดรัฐประหารกระทันหันจนว่ากินข้าวเกือบบ่ทัน
0: พวกเจ้าตกตะลึงย้อนบ่ยอมเสื่องเหวียนแทง
1: เจ้าสื่อเหวียนแทงก็เรียกว่าเจ้ายังคิดว่าเราเป็นศัตรู
0: จังใดก็ยังเป็นศัตรูเสมอแต่ว่าเรื่องใดเป็นเรื่องนั้นข้อยยังมีวิธีเพื่อเอาข้อมูลของมันถ้าว่ามีผลประโยชน์ต่อข้อยข้อยก็เสื่อเพราะว่าแนวใดก็ตามมันเก่งอีหลี
1: นำเติมเป็นคนที่สนิทกับเงินแทงเจ้าพยายามติดต่อกับนำเติมให้ข้อยได้บ่
0: ยังบ่ทันเห็นหน้าเห็นตาลาวซ้ำนะบ่ฮู้ว่าอยู่ในกับมือของพวกกองแลแล้วบ่จักยากอยู่ได้

0: ในสภาพการที่ยุ่งยากซับสนแบบนี้ข้อยบ่อยากเสี่ยงชีวิตเพื่อแทงคำเหล่านี้อีกแล้ว
1: ฉันจะต้องการหยัง
0: เจ้าฮู้ดีอยู่ข้อยเป็นผู้ขายข่าวข้อยต้องการข่าว
1: เจ้าอยากได้ข้อมูลหยัง
0: ข้อยฮู้ว่าพวก DNC มีบ่อนรักษาความลับเฉพาะคือศูนย์รักษาข้อมูลข้อยอยากฮู้ว่าสภาพการของศูนย์นั้นเป็นแนวไหนก่อนที่ข้อยจะช่วยเหลือเจ้าออกมาได
1: ้เจ้าเชื่อบ่วะข้อยสามารถยิงเจ้าตายย้อนคำถามแบบนี
0: ้อยู่ในสภาพอื่นข้อยจะเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ข้อยบ่เชื
2: ่อสบายดีข้อยแม่นห้อยเอกบังแลพูดสีน้ำกองทหารดดจ้องของรัศนาจักรลาวขอแจ้งให้ประชาชนเวียงจันทน์นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปจะยุติสงคราม

0: องคราฮีไมกะเพตรงเวียนตามตุกเวลปุ๊ตีรำกรำเจมปบนอตันอันจารดักลักดองเกิลคันดูบอดูเฮงพามจักรแลปรักตะบรอคำโพกบจีตาเนปุนลันเจงเจาะนอรำเฮรสาวเรียงกันเดิมมือเกยจวยเอิ้งตุกแตกเปิบนอเวอร์ลิปันกัมปอลดงจีโดหูคุยกับกูบรอเติมตรงอึงดังเกียงความดังบรอดังจาร์ความดังบรอจาร์ดูบัลมปอสักหรือบรอยึกเสียมดลังบรอปรับยังตนอรำแคร์สาวเรียงดักลักนำบาร์บอประยัดตาพรอยึกขันกรับสาวเวลเติมจาร์มปอยึกสักเสียมดลังบรอปรับยังดูย้อนได้ฮีโก้ได้ตาหนักจังเติมเวลบอนมาโทษดูบัลเอ็นเกษมกลังกรับเปิบนอดองตาบรอเยี่ยขันเปิบเดือดหนักยังตากรับสะบอนดอนยันสะเอเวอร์
1: จีเปอร์เกษมกลังควานตึงประจารโดเฮียในบรอเลอร์เปิดกรับสะฟัลตุบัลกรับตกเฮอันนักยังจ้องไตหันดองจีโดเฮียละลับปบโกลเสาเรียงดักลากตำกรับตุบัลสากตรอยตกเวกนอรำแฮรนำหอยิงในบราเสาเรียงเจหันในปนันเลือบราลอบาตุบลแอนยิงเกลปฏิกลยะฮีบราอันตรงประกักนักตึงตรงหางเลือสาตมจารเวเปิงตึงอันตุกเติบแตกปลายเสาเรียงรอลายจารนักเจหันไอเจินบราตัวเวทนักยางตำกริบตุบลหยดยัดเจหันตรงร้อยเพนเตแอเพื่อจารตักลากนอรำแฮรเสาเรียงหอเติมก่อนจิงตึงเบื้อนังมัดปรำกับพามร้อยนังปาร์กสันลับมัดป้อมโปลบราเลอดังนั้นบราเดเวิร์ดเมย์ไปเรียงระบุตัวนักควานตึงประจารตละตากรับตุกอันนักยังจอนไตแก่ปรามก่อนจริงกัลเอียงระแงเดเวิร์ดนักยังลับเปิบกัลเฮร์ดงจีควานตึงประจารโดหุยเจ้าตาฮีดลังประกัลเฮร์แอบตึงสักจันเจนเดเวิร์ดนักยังจารตำกรับตุบลกรับสะฟัลฮีปรามกรันจริงตัวรับปับนอหันไอเจินนองอีตุนเปิบเปลือบรอเอียงกัลเปิบแป้เฮงตุกซากระวังเผยกลางกัลเฮร์
0: มัยปอดงจีดาวมีเกียงความดังประจารดักลักดูบัลปอสากลือบรอเบิ้นดังประจารเกษมลังนึกใบดีมกราดเปอร์ไปขึ้นเคอเอเกลับปูลบรอนักตั้งตุงหางเติมวัลปุ๊เตียมกรามเจียงปบนอตันเตียนวัลปุ๊เตียมกรามเจียงปบนอตันเตียนเกนออาร์เตจวดปะปอยตาปวนก้อยสินจบาร์เฮตาลับนดมตาบรอหันคันปวนเฮงปอยมวยกันแหละปรักวัลปุ๊เตียมกรามเจียงปมนอคอโดยกระจ้าอันแก้มกรามเจียงอึ้งปูลปมนอเติมเอ็นอันมังกรากรับเปิบนอเบอร์ชินตาปุ๊เตียมเปิบนอลูกติ๊กยิ่งคันกรามเจียงไม่มกยิ่งเบิ้นเติมดมตาบรอหันวัลปุ๊เตียมกรามเจียงปมนอตันเตียนมรายแก้มเงยบาร์จิตาพรำปูลบรอลำขุนนักลับนดมตาบรอหันเงยบาร์บอพรำเฮงกันแหละปรักเกิดแก่บรอเลือกตามมือไปบ่อนนี่หรือบรอหุยกล้าบรอกระจายยาวบรอหนักตักวัลปุ๊เตียมกรามเจียงปมนอฮอเดยลำขึ้นนักเติมบารนำเต้าดึงแอร์มปูลบรอเจเตินยันตกแห้งเดยบันสิบปรำนาเฮงดำลับหน่อยยาวเจเบิกเสียมหลังนึกเจคันเอ็ดเปอร์เบิร์นนี่เติมอันดองปรักตาบรอเตยกึศเด้อเปอร์ไปขึ้นเขื่อนดงจีดาวมีเกียงความดึงบริจารดันละตากระพีบรอเกม่าเงกเกิดลังลำรวานึกตาเด้อเปอร์เอเกลับบรอกมกราบังบีอันเอฮุงมปูลบรอมกรามดักไม่ใส่เดิงเจคันเงยละตาแต่บอกตัวระแดงมปอสักลบรอเบิ้นดึงบรอจารดักลักแกเกียงควาดึงบรอจารดาวมีลำบงปอยิสักเสียมลังนึกตาบานตกฮีไม่มกรามยิงกระเพตรงเวียนตามตกวัลปุ๊เตียมกรามยิงเปิบนอตันอัน
1: มปอลเปราะนักตึกเฮมไม่มกรันเจงกะเพตรงเวียนลิเกินเติมนักตึกดึงเบื้อนางบริยปรามแคปรอนำบริยปรอตึงแอร์ต้มกระจังจิฮันเปิร์เฮมไม่กรับตุกหางเตบบะฮันกะละเปราะเตินจันตุกหางอันแอนเริ่มรังใส่เดียนเปิบกังจังตรนายจิฮันอึกเปิบนอเตบบะดังนั้นเฮมไม่หอมปราณเติบต้องตาแคมวยนำบริยพามตามปลประเวปเติงเฮมัยอมกรันเจงกับเพตรงเวนแกนออาร์แตงคังเปอร์กุ๊ยประเมตากรับปลระอารมกราปฏิอันตองปรักตะประแต่ที่เจหันตุกห้างเจปรับยังและโรปรับสักจันเวลำหอยนักกรับประเบเอ็นในเติมอันตองปรักตะประหันเจนักกราระอารบนรังหอยดีกล้าปกจ้าตามกรันตุกห้างกาลกะยับยังแง่เติมปลประยังนอเฮียร์กาลบันลันตามกรุ๊ปตัวบอลฮีประเกียวมาเติมเปอร์กุเซมลังจิฮันนักตึกเจเอติกลาหนังแขกกะจ้า យេបើកសិមទាំងគៀងខានទាំងប្រចារទឹកឡាក់ដៅមីតន្លះតានេះเติมអន្តងប្រកតប្រ

0: ยานเนเติมกรันตุงหางหอตยกึดรว่าเปิมขาดสักตะบระรับหุยหนักเยอดีกละนางแขกจ้า
1: หุยไปหิดหลังเปราะตะกินจาร์ดักลักนอกประกลำขุนนักปูลเปราะคำพูกับจีคุยเบอร์นางแคบเยกันคำพูกับจีสอสกประตานิปุลันเติมจาร์ฟนำบาร์บอประจัตตาเปราะนำบาร์บอไปยัดแข่งไปบอเปราะเฮียงปนจิปรำกะไหลประเจงนอกประเบอร์จาร์นอกประเดยแกริงดรอมเบอร์กรับตุคีลเปราะเกี่ยวมาเติมจาร์ก็เกิดตำนานประบอบประจัตตาเปราะดักลักประดองแข่งดบอดูเฮียงพามจักรไหลประคำดังสัญญาณตะเนปุลันวิมกราดูเฮียงบาร์ตุคีดักเงินสาวลดูเบลตาเปราะอันติปอร์ปกดูอันติเรียมอันกึดเฟิงเปรย์คำพูดกับจีตาในดักเงินเท่านางพามแกพามและเมื่อดูเฮียงบาร์ตุกสาวลยึดเดยลำขึ้นนักตาเปราะยาวบาร์จัตมวยตุกสาวลบกหลอดตาเปราะคำดังสัญญาณเจ๊กันเตยละนี่แกกับจีเติมห้องซักลับมาตะประบอบาร์เฮงไปนอนนี่โดยคำดังสัญญาณไอ้สอสกปรักดูนะคันฮีดลำปรกเสียมดังกังกรังกับจีเจือจารยิ้มกอดยิงคำดังไอ้เจิ้นผาหนุ่ยเตยละมราแกยิ้มผาหนุ่ยตาปนยาบาร์บอปรอเฮงประมจัดสินนอนนี่เติมแค้นดังเงินแอลำพินักตามปนเปราะคำดังสัญญาณตานังเข้มอตอฮีดลำปรกเดกินเวรลังละตานายเดกินกึดเฟิงเปรย์คำโพกกวลยะกรับตุคีเดกินบุญีบุญลันคำโพกกบจียันฮีดเดกินกะฮันลำคุณนักตาบรอกคำดังสัญญาณตันฮีบุญลันงานแองคารุสักสากจอมเฮยคำดังดูบัลบดีลำธนักยิมปูลบรอกคำดังสัญญาณหุยเบิ้นนังเข้มยันคำดังสัญญาณตันฮีบุญลันหุยเบิ้นนังเข้มวันนี้พลันกัมพูลนี่พลันตำแปลสเรียงเบื้องจารตะลักกรับดำแกลเลือกแปลเอ๊ยเด็กคันแปลโดยนับมัดลังดูนักคันบรอกเกินจวนตกแต่งแปลสเรียงเอียงกัลยิงจอมพันงันนอรำแครสเรียงดักลักนำประบอบริจตาพร้อมเบื้องเอ็นคันเกินแกเอ๊กเปิดกันเดิมเมื่อยิงตกตำกริบสักดูบอลเกินนิบุญลันเฮบตักษาโดยตำติดมัดดูบอลขี่บรอกลึกสามกรัมยิงตระเบิดนอลับแปลสเรียงแกนอกแตกเอจอมตาสะเอตุลกันโกนเลงเอตำคันดูให้ตาสูเรียงหุ่มปูลเขียกลรับแลเบอร์ดองบุบุลขวาหอกกันโกนลำคู่อันเอฮิกเมินไปยัดนาเรียงนอบุบุลขวาหอกไอซอดองเกรดเกินลำคืดนรงเยอะไอซาลับดองเอิกเดกินบุบุลวิสิงบดีมครั้งจริงแต่เอกลแกแปลก้าวเขียกลหุ่มเบอร์กันโกนอันกึดเนิ่มปลายจัดเจงกัลลับแปลแอนับมัดลังเจงเปิบแอกัลเบเติมโปรยยนตกแต่งปมนอดำลิบแปลสเรียงนำประบอบประจัตตาพรำปุ้งหิกันโกงแกดูเมยมาตะปนตอนนี่เดินแข่งพามแห่งกันหลักปรักลับนอแต่เอียงกัลเบอร์พรำจะพรำบอรูปประยุบอปรักดูกิโลกรัมดังแอร์บินสักนักตังเปิบนอตำคุยมปูลบรุกเฮียกลดองเปิบวิสิงไปดีมกราแต่เอกลเกลเปิบนอตำไอจัดเจงกลลับกิดูเอกแปลเอกริบดูเปิลดองนอนักเกมให้เติมเลือบรุกเกลแปลสโอเรียนแอนับกะกลเอดีลับเปิบเกยรวดดองเบอร์กรับตุกตาสะกนกโนจาร์ตะลักกันโกนจูวันทองยิงในหลอดบุกตำแปลสเรียงยีเดินบุษะกันโกนหุยเรียมลับตำเมินปนเรียงเนิ่มแปลเติมปนให้ต่างกุดเบื้อนำประบอมวยยิ่งเบื้อเมินปริจนำนักตรังแปลเสาเรียงโปลโดนาแกดูเมินดูเรียงตอนดูนำตาหนังไข่จะดอกันโกนลับอึกปุ่งขี้เนบนันดีดูเลือบรอดตำกริบดูบัลตรังกลางนึกมโรมตุกตำไปดีเลยนี่ไหนกึดจวยตกตำเปิบนอมลับเปิบเกินใบอันแปลกาวแอนฮับแกเปิบกันเนิมกันเบอร์ขี่บรอลับจวยตรงเติบไตเปิบนอเอียงกันวิเกินงั้นแปลเสรียงแอนฮับกันกึดสนนึกตกตำลับเกร็บสักดูบันเลือบรอห้อยเจงตรองเกินเลือบรอเดินปอบรอเลือดหลอบากระมีรสักกรุกโนหรือบนสักเกิลตันนี่บนลานบุษะบัลไคเกยบะมือนอรำแขรคอไอเกยนูเตยนันกอลปุบนอบะวิแกเปิบตำกริบสักดูบัลกัลตากรับขี่เพราะปุบนอสวยตำแอนฮับกึดนึกตกตำเลิบแกมตกแตกเอียงกัลหันมานิบลันมปอเพราะวินตีปอร์กอลจะนิบลันตำปุบนอคุยมปูลบรอยยาวอันแก่แปลกาวเอกลก็เจงบรูนันโกลตกตำลับตำกริบสักดูบัลหรือเพราะเบื่อเอ็นคันโดยแก่ตำกริบดูบัลกริบทีเพราะโดยจวยกริบตกใต้เอียงกันลับแก่ดูเอิกนองยืนเดินเรียบร้อยลับเรียบร้อยตำแปลสเรียง